0: ลันอิงเดโบรามายาอยู่นิตาคูมิงเนียงคูอินเจมาริอาเมเยนีเยเยนเวโรนิกายาวเยนสันยินจิววาวาวานิลิมสกวังวันชิงวันฉันเจียงอากยุนอากงอาฮินอาจีบุญจุนอมากวัดอามิเชียกวาลิบดีดีอันอันโอยุงน้ำอเล็กอัตไตอัลันอาฮาวเจียน้ำตุติอายุนชันดาพัสโกลิกวัชุลิกวานปุกองเอปิกเดียกอันเรโลตายุงเวนเฮสิรันโตนีวิจัยยังซูเซียนยังฟุสันกันเชียนผู้ทิ้งชุมันไหน最后送给软方，再见，
1: 再见，谢谢，再见，彼得先生，再见。还有一位，你好，
2: 你好，你好，你好，软方，你好。